นามากังเอาพิตาดีดูเอากับบันงามปอนามากุมายกิตาดีกันไอกับบันยาระงังเอากับพินาวัตาสุลูงาลามะนามาปานุสาคิตาดีจาระอีกับบันงามกะนาได้ปานุสาบุคัยกามิลาบันกามิไม่กิตาI mansiang tu tampang bungai ngabeto I kami kamai kita I ngintu paruku bungai ngakita engkau rat bisita rangkat nadai dia I timunyai nganya namaKami nak ngau kebak kami segi rindu nak dekat nanti kita ke nyarak mai dia rana siang main demai huuu

ติมุนีงานยาญาลายบัตนารุมพุทธกาลินังทิดาญวัตเสียญระกบันมานังอิลิกายอิบัตังไอมันไดนังมุนญาญาลายกดบตะกัดอิญดีนะเอร์บะงารรัตกัปปะงาบัตังปานินวะอิสิดาสัมปุกบันตาบาลังกดปารังจิตกาลังเงินลาจริยยีกันติลังอารมังตังกดะตุลาบัวนิคาบารุวะนิงังอารุปัวปุจวะงาตาปังตนะบารสัยมียาตดิงาวัยกตันสังตดิบุญังกลาลิกาดียาตานังจัมพวงบุรุงยัยหูไอ้จัมพวงอีบุรุงบ่จัมพวงโอ้บัตตะไอ้นะทุมพวดงารูปใบอุดักนะปัญชยังสิดามานังกะบันงากนายอุดักนะจะบวดรุมพวดตุลวงบวยกระดาอนุวัตงิลิกายบัตังมานายบาตะกัดญาดีอปัตนะกะปะมะสัยดาลตวงกะกิงาอไลกะตันสังตาบาลังอีกันซาลวยกดาปารันจิตกาลังเงลาจริยตบินตังบากะไกลาลูกนะปุปวดซาลุลวดริบวดอังเงินสัยดียะยะตะละบวกะบารวะไอ้นิงกังดาลวะตานะละนายกดาไอ้ปารวันดาดันตะปังบากุมัยอุกัยนัญญะTau aka tansang baragai inaya cewai regai lampung orang acor riahuai lampuang iuti munyinganya nya baru.Ya tu kita ai ngamata kebungai jam paka kita nyara kaban kamara dia tu kita ngiga urang si

ไงปวนมังควาสตามนะบุงไงคิดไอตัวไอบุญกันไอตุยห้าบลัสไอตรนิวารนิวังบุงไอบาลิตวังไอบุญคาลิวังบักตุจวังลูกาติบาสนี่ไรเดียไออากิกาอุนังดัวคาลิอุนังอารัมบังตังคลวังบัตุนี่ไรเดียตัวไอไอ้ตามนะบุงไงเงี้ยคิดไอ้บุญกันไอ้ปุปุสารีบุตรนิวรนิวังบุงไอ้บาลีตวังบักตุชวังบุกิดมานุอาลูนยาเลยอารินยาตาเนียวทีกาคาลีอุนดังอารันบัง

โอ้สุยกายนี้เตมันังบอลกับอะไรรังเดียนกับสิงายลายจะเกียดงามันไอเงาขนาดนี้ไอนวงงังกัดกับสิขดียามันตาม